0: ความรู้ก็แต่อัตเจตเรียบร้อยบาลีคายมาแต่ก็จะสุดที่อาคารีบุษยินดุสเ
1: ค
0: ยได้ยินไหมเคยแต่ตอนบุกตัดจีตอนบุกตัดจีอาคารีบุษย์แ
1: ม่แม่ไม่ตายไม่ตายไม่ทำยังไง
0: จ้ะไม่ไม่ปุ๊บไม่ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขับอะไรแต่บาปาอันเดียวกันทำกันได้ฮะ
1: ไม่ได้ไม่ตายไม่สูงเลยอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ได้ไม่ไปใช้ดูดูมันก็เหนื่อยทั้งเลยไม่ยังเรื่องไม่รักเขียจัง
0: อะไรมาปุ๊บตึ้งละคือถ้าเราไม่ยอมบ่าวบ่าวก็หมดทั้งสามมือจิตก็จะที่กันเดียสักเดือนนี้วุ้นเรียนตัวสักเดือนนี้ถ้ากัดอะไรกันเดียปุ๊บเลย
1: มาไหมแต่ยังไม่จบตัวเองเลย
0: มิสคินซินดินเดือดเรื่องเนี่ยปุ๊บตาสักที่อุ้มมาเห็นดารเวชखालकमाए खालकके पसी दुखें लाचार अपाहजनी शिवा कई अरे घिट्टी घिट्टी में सिंधी संगीतसा सिंधत जी खुशब फैलाई है कार हिकदिया किये न मालक जे महरसा पकड़ी मोर मालक भी उन्मुआ कराई
1: अरे फैलो फैलो पकड़ी
0: बाबा अच्छा पुत्र मुख्य तरह से जरूरी बात बोल करनी है। अरे